มาตายกันมาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไปเรียกชุกชิบยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเก๊ตต่อไปจะตายเอาดูเช่นแม่มาเล่นคนนี้คนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ศิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ศิกาอุเนย์รู้เกี่ยกับตัวบิ๊กรีฮาเลมาก่อร์มาบิ๊กรีก่อร์มาอีเบงก์เบงก์เอาไปสกูลอาพีสจุนสุกเกสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language ka chak bin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama mate lange dake aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhuse aw ye phone number 0215547787 9942535141 ab hoyo ab good very good very good